คุยก็ชินจะหัวใจที่นั่นชินน่าเด็ดนะดีชินนะจะอีด้าคุยนะคุยจีเสียวคุยแต่เอเดเปโดนนะเบกัสิตาเอซีเป็นเบดีนะสมัติอันนี้ข้าเนจ่าชีเทคโนโลยีสิ่งนี้เอด้าเป็นนี้ข้านั่นเนจีตัวเล็กคนเดียวอาชีพจะหัวจีสุเอคุยตัวนี่คืออิจฉาหน้าเดชลิสต์ตัวอินเดต้าอาชีพคนสกุลเดชลิสต์อันเดนท่าก่อนนะ